จะกินออกจะกินออกจะโอ้กดโอ้กดโอ้กดโอ้กดกินออกจะกินออกจะโอ้กดโอ้กดโอ้กดโอ้กดกินออกจะกินออกจะโอ้กดโอ้กดโอ้กดโอ้กดกินออกจะกินออกจะโอ้กดโอ้กดโอ้กดโอ้ก